0: เราไม่ว่าดีหอยพันพระวานาบัตมาตุวิลิเอ็ดสรุปเรียเอ็ดเอสสังเสมุติยัตเกสามีเกวยาวาตุมาที่จีบรมรุปที่ยัยเอ็ดลิมุติยัตแก่บรมรุปอันนี้แก่มิจฉาเดวโลกนะอาโลกนะเอ็มดูบาดาลที่ปรชิบัมรูปที่ยัยอาวัตุนะถ้าปัจจิปุจิวแก่อาอาดีวาตุรสับรีเสอาบันดุกรีปันตาจีวแก่บรมรูปถ้าตัวนั่นสิแต่สามีเขาแก่อาจีอังบัวว่าคาลมุตุนาที่ยัยเอเนวันสุดท้ายเอ็มว่าตัวมาที่ดีเมนดีเมนบดูท่าเสบุตรนท่าเสทำให้เสร็จท่าเสจีมาอาวัตเสร็จท่าเสปัจจัยาโปรเซสรู้ท่าเสสามีกระกระโหลนบัมมานุนสังขยาสามัญนั่นที่บดีกรุณามันดิร์ท่านสิกรุณามันดิร์เอกมันดิร์ท่านถ้าเพียงที่ยัยสิอันนี้กรุณามันดิร์ท่านสิปัญตายสามีบรมนะปรบรมนี่ว่าที่กระเชงเกี่ยวทำเนี่ยไม่มาเลยมีจุดบัณฑุมลสิบัณฑุกรุณามันดิร์ท่านสิบัณฑุท่านสิปัญหาว่าตัวเนี่ยเลี้ยงเกลี่ยดุลลับตาเชมาราเจ้าก็สัตสังกัลโวยดุลลบเชอันนี้การติดปนว่าโวยดุลลบเชฟันอาตุสามีวันเรียนนี่ครีอาว่าตุเอเลครีครบรมานุปรมานามุขที่ว่าตุถ้าเอันนี้ตุสิทธิช็อตีจ่ายเรื่องว่าตัวเช่นโต้เพื่อนี่ดุลลับตาสมัจจีกัมเมย์กอตานาวาระผู้สประดานเช่บรมนิพพประดานเช่เอเอามาบุญด้วยกูเอสัสังเช่เฮ้ครรภ์ปฏิยาวจุปฏิห้อยตัวสุนันท์กลีข้าตัวนั่นที่เอาไปเจอสารามสาริดได้เหรอไอ้นี่กลีบันเป็นวิจุกัยไอ้นี่กัยฮีราณาชาคนี่ที่ฮีราคัตค่ากันนี่ชาควักการฮีราณาชาคตัวนั่นที่เอ็มบดูสามัญนี่ที่เจ้าบัดดาโลกุดุนียามาบัดดาลูกก็ขายเสกเสกกระดิ่งพีเสกเสกเอเอเนวัชเสโตมีนี่วันดูดอลเสกสวามีก็ว่าโรตลาที่วันนั้นก็ตุนเสกแต่บีจูบันดูก็ยังกันติมานปัญหาว่ามุกสบากีเนี่ยสัมผัสวิญญาณน่าสัมผัสวิญญาณนั้นโตปฎาร์ธนาเอามาเหตุท้ายเบิกุกันเนี่ยมาที่นาวรุณนับเลยตัวสามีมุกสบากีเฮ้ยเจสิทธิมหาราชเนี่ยมหาราชนุอาชโรเฮ้ยมหาราชนี่ตรัสตาเฮ้ยมหาราชนุวิชวาสเฮ้ยanyway ยาสาดูมลตัวกำทายนี่ตัวยาสิบดีวาดครีบดีวาดสัจจิเช่ขอตีนเลยปันเอานักรัตสาดูนสังครูเอกอุตตมเช่ยังแค่มาที่บดีวาดสัมจายตมเนี่ย
1: นั่นสว